0: ไหม
1: ตาป้ายังเลยกินน้ำมวยสะหันเอกเชื่อด้วยทบเลยซึ่งโดนนท www.kinnafan.com.nb อาซาก็อาวาส